มาตั้งความเมื่อตอนไหนเป็นเลยคุณไม่งั้นคุณอะไรมากนะทำไปเรียกชุกชีพยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตอนยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาเนี่ยงงเนี่ยคุณทำเมื่อตอนคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนี่ยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เนี่ยเนปาลเกย์ number one ฮารุและซาตุร์ education center โอนี่เอาเอาชีพยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยโอเคก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาก่อมาบิ๊กรีก่อมาบิ๊กรีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกสังสตามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรแบบนั้นสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो हम अम्म ते आने ताके अब ताल नो बेताल महिलेर फिर दुका पायेला जूसी अब ये phone number सुनने एकाश पाँच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ चार बीस पैंतीस पांच सौ एकतालीस अब होयो अब good very good very good